0: อ้าว
1: เฮ้ยมาเจ้าตัวมูสที่แค่เสือเริ่มสุดว่าเฟี้ยนตอนไหนดิสกูร์มีมูสระกูแค่เสือLadies and gentlemen! Yeah, well, it's fooling day. You're so promised.